เนี่ยหัวใจยังไม่คุ้มคุ้มนะวะจู่มาบาลามาสิกามาลามาสันเอ้ยยามามาสิยามามามามาวันยังไม่ชุ่มยาเจียงินายะวันแบบชุ่มยาเย่